ชีก็อาร์มอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุกเทลานมาก็จักยาบ่ไอ้ลานบุญมวนแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาตัวบักมันทอลอาจักละบักตัวลำกาวยาวนาดาดาเดือนเดือนซูนก็สอกโอ้พุ่งดีเกรียเวียนไว้เชียนบากขมรักลาวดีพุ่งดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

ยุดิ้งปีเน่ง่ายดำทอกยะยุดิ้งกระยะง่ายดำทออวดง่ายเลงวัวทันิงใหญ่ว่าชิงปริงลามไปว่าปักพื้นลามปัดนเรปัดลังลาม

ลำบาลูตกลำจาริมูหอตาอะดาลำโลกบาวดาลำจาไกลครึ่งเกียมเตาลูตกปังมะโมหลานั่นละก็เวอเมเรบัดเมอตำเรียเวอมาตำตึกมอนักไลฮึกมอไรตึมได้ตัวนับเลือบในตัวตาตาอุ้ยปามไลชะนกควายนกไซตัวไลอยู่ชะไม่ออกไซตัวไล